0: ini halai jong pasir tu kena kagak. Ugu taro tam aram akong lo akong akong akong kita kipil kipil halak ting dong ta. Uga hai panan tanya tanya cawan nume da.
1: Tadi.
0: Hello.
1: Kena itu aku.
0: Yang sinan iwa kita sih do.
1: Dengan ini kok kahwin kena ni ada?
0: Kena kabel tabu kena jong lo.
1: Kipil kipil itu
0: nama mana kok? Kena.
1: Kena itu.
0: นุคงนะนุคงนี่ก็ทะเลจังว่าบาถ้าจะท่านจะเสียฐานะมันสวยฐานะไหนก็ตามเมดามก็ได้นุคงนารังนะนุคงนารังนะกายนุคงตอบว่าอะไรนึกถึงตรงมากกว่าเยาว์ว่าเสียงเสียงอะไรอะหลายเป็นไทยอะมอวันนี้ผู้ทุกเจงไกจึงนุคงนารังนะกายเวลาสักการจึงบ่อมเนาะยาสังนักเกลืองนั่นหนังในจะเมดามบ่อมยาสังนักเกลืองไกเจนุคงตุยจุลนารังอ ไงจึงก็ค่าก็เตยมอน้องนั่นหนังไงน้อบารวาเตยน้อจึงน้อบารวาเตยจนนุ่งนุ่งงงเลยอันนี้ตรงไหนเนาะน้อบารวาเตยถ้าตรงวัดเตยอ่ะพุทธศาสนาตรงงงไงจึงอาบุโนมาดังนั้นนี้ขอยันนี้ที่นี่พวกเขาตรงนั้นหนังไม่จำเมดามก้าบุโนขอยตรงไหมอ่ะไงจึงคิดว่าจะเจอช้าอมรบกัสุกนั่นหนังกูอมรกัสุกอย่างไงจึงอาบุซาบดีอุตอร ผู้พ่อเห็นอุตตรดอกเห็นตองมาให้เนี่ยถึงอ่ะบ่อาบุนก้าเขาเรียนมาอย่างทำเนี่ยดามโอเคไอ้ยังเตชันนุ่งขงขัดอะไรเห็นไก่บุยนุ่งขงก็เนี่ยเกษตรเองบ่งอุดอู้แต่ไก่ชั้นมีวิหิงนอเต็กเต็กไก่ชั้นบุษย์ไทยเนาะอารวาสึงนอดอริยะนั่นนังอ่ะนังไก่ที่นี่ไม่มีช่องตานี้กินน้องนุ่งขงนี่ช่อมมอสอดุนต่อสิ่งนี้นุ่งขงนี่บ่รักที่สุดไทยมันอุบิเล่แต่ไก่ชั้นนี้ นุ่งคงในก็ไปจึงสุดท้ายจังไว้บ่งยาจึงทักทั้งในนุ่งคงแล้วใช้เสียงกีดิ้งก็ชินหน้ามีนางอุตามีดามทางอาซึ่งทัศน์ในเมียดังคุณกับทางไปขนาดเนี้ยท่านชายดีกันก็คลีไปแล้วนะทำไมเอ็กซ์ชูเลอร์อังกฤษ
1: เอาอาซึ่งจระซึ่งจีนีบุกบุกนี้คู่ก็คนนั้นเลยใช่ไหม Jadi jenis pandawa nukung no eba jini nukung no kaham kai telang na thangka hangkai eba nukung no nai thoto kai tishana thangta ni jini busuro tiklai thai abrong no rogi ne koglam shai thang layo tini hayung nukung shal pala jamono rogi tamni hangkai nukung kai jini omahai thai je jaga o chung thakchak mamano je jaga chung jotono than shake tong layo joto taku buku katha lai nai jotono kaham kreng khai tong layo abuni bagai no nukung sini langmao belai no nangkuk mani chung abuno dugi no koklam shai tong layo teka sha kok tuk fai tong kha naikena shabutong o jorao hello
2: Hello.
1: Phone kaham taku? Oh, joy thang. Man chui malia.

ไปก็ทายตรงนั้นนี่บักชักให้ตรงนั้นนี่อาบุจีนี่เบลนอนนางกุกมานี่อาบุนี่บักอีน้องจึงจอดามอเตจอดาตองสานีนุกนี่บรรกไปมากระดัลไลไนมากระทาไลไนบักเขาวันสุกมือหามีตองฟันโอคีเบวีจอดาจอดาสังนุกนี่บรรกไปมากระทาไลไนเอาตินี่นิชาลนอรกไปน้อยจตโนนุกงนี่บรรกบักชักเอชาลัยนึงเลยนี่วิชิงติกาติดีเวลานี่หอหอมตัวตรงใครเจ้ามงกะฮัมรกชงอีชาลัยดีเอาออกมาให้กี้นกนกนี่บารอกไปฮัมจักมงฟุนกีตองข้างใครจีนี่ชาลัยรบสรึงไนบัวมาบัวฟัดสองใบกี้ตองไลนกนกนี่ตาคุกบุคุกใบใบกระดาเลยตองไลอาบุโนสรึงมันนี่นกสักไนอาบุนีบากีโนจึงออกราสักรารกชาลัยรกนกฟุรังนันนี่บากีอัลลามารกนกซึ่งมันหันไหนแต่ซึ่งจะสักมันสักฝรั่งนี่มาตั้งไหนที่นี่ next generation นับบ่ไปเกี่ยสักการทั้งตานี้สักการอาวุธานี้จึงโนนุคงจบไปตรงอาบนุรกีโนจึงมาฝรั่งไหนไหนมาสรังไหนไหนใครที่นี่นี่จอดาบ่ไปไปเกี่ยบ้าจึงอมสักก็กลัมชาเลมันบิสิงตีโนที่นี่นี่ปานตานอบไปนะฟาสิงโอทางนี้ต้องไล่สิวแต่กิจจาระอุ้งไก่นรกวันจีก็ไปบ่นรกเอฟเอ็มปันตะขนาดไปไหนไก่ชาลบรมนรกปันตะขนาดตรงดีที่นี่เนี่ยบางทีอาสนุสิตรงที่นี่อังกอร์นุปัสสิวนะจัตุนันโอห้ามไป

0: สงนรีชัมบาวะภะคะวะเอยกะบึหายตาบาปอกไปดึกยา
1: โอ้เวลาเวลาเวลาคิดนะขนาดตัวก็ข้าก็ว่าจะขนาดตรงนั้นเอฟเอ็มจะตัวที่เอลลัมกำลังปานนั้นขนาดตรงนั้นข้าก็ว่าขนาดตกจะไปแค่นั้นขนาดอ๋อมาให้จะขนาดไหนรบกวนจะบินย้อนรัศมีนั้นขนาดนี้เวลาคิดนะข้าต้องทุกข์เวลาเอ๊ะฮัมไบมารบุคุกับปนารบินนั้นบินย้อนจระคิสิสะสังนรมานิบากย์หายกันนั้นสังเทวบินย้อนก็ขนาดไหนเพียร์ตาบุกทั้งนั้นคิสิบินย้อนนกนุ่งนี่ก็นกนุ่งก็คิสิสะเลนนรกนี่จะนกนุ่งนี่รังพิศรกอาจิมุรกบ่ายบ่ายกิรกนรก
0: อาจิมุงเขจึงก็รัชมุรัชบีบมันติรุกิชังคายอาดุลสงรัชบดีบัดอากาศปานีรัชบดีจัตุจักรนกิชกิชาชูบัชรุมันมาบ่าย
1: อ
0: ันนี้บุษานุบกระทำนายน่ะกรุกรุกยานักไก่แก่มันเนี่ยบุยหายหอดมหอมดอดมใครไม่ยับพันนต้าอันนี้จุกดรอแกกิชามิชามิกทั้งเราบ่สุการะกันแค่รักมวยมันเนี่ยนายทุกทุกให้พาร์เรย์เอาไว้ให้เราแค่จอยตรงตาเอ็มเนี่ยต้องกอริบเนาะซึ่งต่อดูรวมเอลกาตรงไหนบุญมุระหัตถายตรงไหน

ไปดีต่อเอ้ยันไปดีต่อเอ้ยันไปดีต่อเอ้ยันเอ้กำสกาวนี่มายาโมจูบูกังไม่ต้องโอเลไปดีต่อเอ้ยันไปดีต่อเอ้ยัน

สนามวิมานกันละยังบ้าจระดีมานกันละจึงอโมหายเกะก็ฉันทางการเกะเจ็บบ่รบจระกรีนี่ฉันไอรบน้อตามฉันไออัฟรุโนตรึกตรึกบ่รบเมลามาวข้ากันอะไรนี่เบิกข่าวก็กระจายตามนี่เห็นเกะกบังมาบ่รบน้อเจสไปแล้วนี่บุษงกปนอจระดีมานี่บุนุบุยตงก็เตยเจ็บบ่รบนกนุขุงนอปุ้ยลาวตอนิวฟาสต์ไพรเวทีวตอนิวตอมุงนอตอนิวิตองการเกนกนุขุงนิบากเกยดามเนจีบรินิบิชิงโกงแกฮามานีนอชุดิจีเลจอราติคลายนอมานอรอมดิจึงไม่จานานีขนกชาบรกไม่จานานีจอรากิชาเลนางูให้ยันตะนอกอภัยแกฮังไกอยากมึงอยากช่วยตีตุกุยหมายจานานี่ฮังไกชุดที่จีรบได้นางได้หมายจานานี่ให้ยันตะอาชุดที่จีอ๋อขนมปลาบักชักใครนกนกคงนี่จดตัวบรอกไปปลาบักชักใครหมายจานานี่จอรากรีให้ยันตะอาจอรารบน้องจึงมารุตุกไหนอาจอรารบน้องจึงมาสนามไหนให้แกเสนุกคงคงชาวนอนายทอเกจึงตลังเอมันไหนให้ยันตะนะงั้นก็ไปดิว่าจะรัวให้นอให้ดจับมึงจึงขนาดไรเนี่ยขนาดตัวรู้จับมึงนรกมีบาเกย์ขนาดตรงดีโลกีตรงดีสารสะพายดอกเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มอุจจินโต